0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

ที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

จร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะ say goodbye เพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสักครั้ง

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
1: 10 45

0: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับนี่คือเพลง What If จาก Gemini เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงแรกของเรานะต้อนรับกันเลยในเช้านี้ครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ FJ Copter เนี่ยชอบมากๆเลยนะจ๊ะใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษก็อย่าลืมครับ Request ขอเข้ามาได้เนาะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราด้วย FJ Copter เห็นเนี่ยจัดให้แน่นอนนะครับตามคำขอเลยทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันแข่งไฮร็อกซ์ในวันที่2แล้วเนาะเหล่าดาราเซเลบริตี้เนี่ยก็จอยกันอย่างคับคั่งเลยวันนี้เนี่ยผู้หญิงน่าจะเยอะหน่อยเท่าที่รู้เนี่ยก็มีน้องสตางค์ตาริที่แข่งในวันนี้ด้วยนะฮะส่วนใครเป็นเมนใครมีข้อมูลของใครคนไหนเนี่ยก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะจ๊ะไปให้กำลังใจเมนของคุณกันด้วยครับรวมถึงนักกีฬาทุกคนวันนี้สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยส่วน FJ Copter เนี่ยก็ลงแข่งในวันที่16นะครับวันอาทิตย์นี้นะเวลา 11:10 นใครอยู่แถวนั้นอยู่แล้วหรือว่ากำลังได้ยินเสียงที่ FJ Copter พูดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อย่าลืมแวะเวียนไปให้กำลังใจ FJ Copter กันได้นะจ๊ะส่วนประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะเจอกันครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
5: ตอนนี้เป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
6: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
4: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: อภิมหาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Henry Lau 2026 Enjoy the Show World Tour Bangkok เมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกเตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันและสะกดทุกสายตาอีกครั้ง28พฤศจิกายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทเปิดขายบัตร15สิงหาที่ Thai Ticket Major Fantopia My Seat and Damai และ Trip.com สร้างสรรค์โดย Global Live และ iMe Thailand
3: Flex Lake Recommended

0: ผมว่าเสน่ห์ของเพลงนี้เนี่ยมันคือการเล่าความรักที่มันไม่ได้หวือหวาแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกเล็กๆที่มันค่อยๆโตขึ้นทุกวันยิ่งได้รู้จักอีกฝ่ายก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเธอยังมีเรื่องให้ฉันตกหลุมรักเธอได้อีกเยอะเลยวง Rooftop ครับกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่พาทุกคนเนี่ยเข้าสู่จักรวาลคนคลั่งรักแบบหาทางออกไม่ได้เลยกับซิงเกิลนี้ครับอยากรู้จักไม่รู้จบนี่คืออีกหนึ่งเพลงครับที่ Flex Recommended และ Copter ก็ชอบมากๆเลย Recommend มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะในชั่วโมงนี้นะ Flex Recommended ชาว Flex ครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมปีนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: Stay tuneกันยาวๆนะจ๊ะในชั่วโมงที่3ของเราเนี่ยเดี๋ยวรอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery ของเรากันด้วย3เพลงที่รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าครับกับ1045 Nonstop Music ท้องฟ้าจาก Paper ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมในเวอร์ชั่นของพี่แบงค์ปรีติครับ100ล้านวิวจากพี่สแตมป์อภิวัฒน์

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กรอกเพียวเขียวโปเต
2: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: กรอกเพียวเคี้ยวโปเต้
2: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ 10:45 Non-stop music

0: คนเราเนี่ยเวลาเก็บความรู้สึกอะไรเอาไว้ในใจนานๆมันอึดอัดนะจริงๆนะแล้วก็ถ้ามันผ่านเวลาไปนานๆเนี่ยและถ้าวันหนึ่งมันจะพลั้งปากพูดออกไปมันก็คงจะเป็นความรู้สึกที่หักห้ามไม่ได้จริงๆนะแต่แน่นอนว่าถ้าพูดออกไปแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองถูกต้องไหมไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเขาจะรับรักไม่รับรักหรือว่าถ้าสมมติว่าเราเก็บเรื่องที่อยากจะด่าเขาไว้ในใจและด่าออกไปปุ๊บเนี่ยเขาจะต่อยเราหรือไม่ต่อยเราก็เป็นอีกเรื่องนึงนี่คือเพลงขอโทษได้ไหมครับจากพี่นนท์ชนนท์ featuring Bilgin สองซูเปอร์สตาร์แห่งยุคนะจ๊ะเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงที่2ของเรากับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะจ๊ะชาว Flex ครับใครเป็นสายคอนเสิร์ตห้ามพลาดเลย Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Audi ครับร่วมย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi ในค่ำคืนที่ทุกคนเนี่ยจะกลับไปอย่างช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงและเคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลงนะจ๊ะ26กันยาครับที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น 1,200 บาทนะจ๊ะกดบัตรได้แล้วครับที่ Ticket Melon นะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ียงจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

หนึ่งเพลงในโปรเจกต์ล่าสุดของวงมีนครับที่ทั้งหมดเนี่ยมี4เพลงนะและทุกเพลงเนี่ยก็จะเป็น MV ที่เป็นเรื่องราวต่อกันเลยซึ่งเพลงนี้ครับเป็น Chapter ที่1เลย To Hold You นะเพลงนี้เนี่ยได้น้องชายวงบัสครับมาร่วมฟีเจอริ่งไว้ด้วยนะถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีจากวงมีนเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับในชั่วโมงนี้นะนี่คืออีกหนึ่งเพลงครับที่ Flex Recommended และคัปเตอร์ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะชอบมาก Flex Recommended Flex Next Hourชั่วโมงหน้าครับใครที่เป็นผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery ของเราเนี่ยรอคุยสายกับ FJ Copter กันได้เลยนะจ๊ะส่วน3เพลงจากต้นชั่วโมงหน้าครับกับ1045 Nonstop Music ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังจากเรนิสราครับคนที่โชคดีกว่าจากพี่โอบิชิเท่าไหร่ไม่จำจากโปเตโต้รอทุกคนอยู่นะจ๊ะ

0: Flex Next Hour
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me
2: Strong Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

l e x Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5

0: 10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่3ของเราครับทิ้งท้าย10เพลงฮิตด้วยเพลงนี้เลยผลงานจากวงแบมครับนี่คือเพลง Nowhere ไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะในชั่วโมงนี้กับ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะจ๊ะอยากฟังเพลงอะไรก็อย่าลืมรีเควสต์ขอเข้ามาได้ในทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราไปคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery กันเลย
1: 1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Yeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าเดือนนี้เนี่ยเราส่งอะไรกันไปให้ฟินบ้างนะฮะสิงหานี้ส่งความฟินยกออฟฟิศครับฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงครับถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและใครเป็นคอกาแฟตัวจริงนะฮะแนะนำเลยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บครับส่วนรสชาติเนี่ยบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆและเราเสิร์ฟพร้อมเจลาโต้จากมองโต้ครับคราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงครับสายชีสเค้กเนี่ยต้องชอบเลยนะกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีแล้วก็ยังมีครัมเบอร์เนยหอมๆครับเพิ่มความกรุบในทุกคำและรสชาติคลาสสิกเลยอันนี้ยาคูปีโป้ครับรสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานเนี่ยมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับแล้วตอนนี้ผู้โชคดีของเราอยู่ในสายแล้วมาคุยกันเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่แนะนำตัวนิดนึงครับว่าพี่ชื่ออะไร
2: ค่ะชื่อมิวกี้ค่ะ
0: พี่มิวกี้ยินดีด้วยนะพี่เป็นผู้โชคดีของเรา
2: ค่ะ
0: พี่มิวกี้ทราบหรือยังว่าจะได้รับอะไรไปบ้างครับ
2: ทราบว่าจะได้รับเจลาโต้มอโต้ค่ะกับกาแฟเบอร์ดี
0: ้ถูกต้องเลย
2: ค่ะ
0: พี่มิวกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคอปเตอร์ส่งให้แล้วเนี่ยอย่าลืมถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลแท็กพวกเราให้ด้วยนะ
2: ได้เลยค่ะ
0: พี่มิวกี้แอบถามนิดนึงว่าปกติฟัง FJ คนไหนเป็นพิเศษไหมครับ
2: ไม่มีพิเศษค่ะก็ฟังเพราะจริงๆฟังแทบทุกวันอยู่แล้วช่วงเช้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะเจอ FJ Copter กับพี่แบมบ่อยๆเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่
0: โอเคครับขอบคุณพี่มิวกี้มากๆเลยนะคะวันนี
2: ้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวผมให้คุยกับโคโปรต่อนะ
2: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดี
0: เพราะฉะนั้นครับใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆนะแค่ลงทะเบียนครับที่แอปพลิเคชัน Flex Connect แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 กันแล้วนะจ๊ะและต้องขอขอบคุณด้วยครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: คัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับกับพ่อหนุ่มคนนี้เนาะปันหลังจากที่ไปบวชมาครับและเพลงนี้ก็เป็นเหมือนเพลงคัมแบ็กนะเป็นเมนแทร็กจาก EP Why I'm Away ของปันนั่นเองนะฮะเพิ่งจัดคอนเสิร์ตคัมแบ็กกลับมาด้วยเนาะเพลงนี้เนี่ยก็ถ่ายทอดมุมมองของความรักในแบบที่มันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งครับความรักที่ไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่าการมีใครสักคนอยู่ข้างกันไปนานๆนั่นเองนะฮะทิ้งท้ายกันเลยด้วยซิงเกิลนี้ครับกับเพลงนี้เลยขอแค่นี้ Forever and Ever จากปันอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับและคัปเตอร์ก็ Recommend ด้วยนะจ๊ะ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: หมดเวลาของคัปเตอร์แล้วในวันนี้นะจ๊ะขอบคุณชาว Flex ทุกคนมากๆครับที่ Stay Tune อยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคัปเตอร์จะขอลา1วันครับเพื่อที่จะไปพักผ่อนเตรียมแข่ง High Rocks ในวันอาทิตย์นะครับ11:10 ไปเชียร์คัปเตอร์กันได้นะจ๊ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะใครไปก็เจอกันนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ๋าฝาก3เพลงต้นชั่วโมงหน้าไว้ด้วยนะ

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ก็เพียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
6: มีชีสอีกไหม
7: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
0: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
8: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: What's going on จาก PP Grid ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับ Happy Friday เป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์นะครับเวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 เป็นเวลาที่ทุกคนจะได้เจอกันกับ FJ Pim นั่นเองมาแล้วนะฮะสำหรับ PP นี่ก็เป็นอีก1ซิงเกิลที่เรียกได้ว่าฮิตมากๆเลยซึ่งล่าสุด PP เพิ่งออกเพลงใหม่มาด้วยนะครับกับเพลง Your Candy ซึ่งได้นางเอก MV สุดน่ารักอย่างต้าเหนิงนะครับแล้วก็นิชามาเล่นเป็นนางเอก MV ให้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ FJ Pim อยากให้ทุกคนได้ลองไปฟังดูนะครับเป็นเพลงหวานๆสมชื่อเลยกับเพลง Your Candy แล้วสำหรับวันนี้นะครับ FJ Pim ได้จัดเพลงไว้รอชาว Flex ทุกคนเรียบร้อยแล้วยังไงก็ฝาก Stay Tune รอฟังกันด้วยนะครับ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
6: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่

ติดขอบเวที19สิงหาคมนี้พบกับฮาร์ดบอยเดอะยังวูฟและมิสเตอร์มิสฟอร์จูนบัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway

0: ธอย้ายสายจาก K-POP มา T-POP ที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเต้นและนั่นคือซิงเกิลเพลงภาษาไทยเพลงแรกของเขานะครับกับเพลง If You Don't Mean It หรือว่าถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดเป็นอีกหนึ่งเพลงที่รู้สึกว่าฟังง่ายมากๆนะครับแล้วก็มีชาร์เลนจ์ใน TikTok ด้วยถ้าเต้นไม่ยากเลยสำหรับแฟนๆชาวเฟล็กซ์คนไหนอยากไปเต้นตามนะฮะไปเล่นชาร์เลนจ์กันได้เลยนะครับ FJ พิมก็อยากมาแนะนำเพลงนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันละกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Flex recommended. Flex Flex next hour.
0: หิวข้าวกันหรือยังช่วงเที่ยงยังอยู่กันต่อกับ FJ พิมพ์นะครับแล้วก็มี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วด้วยตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย

0: Stay tuned กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในชั่วโมงหน้าเลยเจอกัน Let's go
1: Flex Flex Next Hour Flex Flex Recommended This Week
2: หน้าที่ฉันซาร่าซาโล

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Miamo ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Diamond Aragon ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียวจากเชอร์รี่คือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปต่อกันในทางออนไลน์ชาว Flex รู้อยู่แล้วนะครับว่าคลื่น Flex 104.5 เนี่ยเราชอบแจกนะครับผมเดือนสิงหาคมนี้ Flex 104.5 เปให้ฉ่ำครับกับของรางวัลมากมายในแคมเปญ Flex Pay สวัสดีวันมัมกว่าแสนบาทเลยนะครับมีทั้งวอลเชอร์ที่พัก2วัน1คืนที่โรงแรมแฟร์มอนต์แบงคอกสุขุมวิทโรงแรมในเครือแฟร์มอนต์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทแห่งแรกในประเทศไทยที่พร้อมเปิดประสบการณ์จุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีวอลเชอร์ซันเซ็ตดินเนอร์พาแม่ไปชมความงาม2ฝั่งเจ้าพระยาบนเรือโนอาครูซแล้วก็มีโค้ดส่วนลดให้ช็อปของให้แม่นะครับที่ Lazada จำนวน 20,000 โค้ดเลยแล้วก็มีวอลเชอร์พาแม่ไปทานบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ย3ย่านที่ห้องอาหารครัวหลวงครับง่ายๆแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วสะสมการฟังเปลี่ยนเป็น Flex Coin แค่นี้ก็มีสิทธิ์ร่วมสนุกได้ทันทีนะครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
5: Me Strong
6: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความรู้เดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
7: บะหม

0: ่งใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: Flex 104.5

0: และนั่นคือเพลงของวอนฟ้าจากเนย Senorita X มาทีมนั่นเองนะฮะคือเพลงที่จบไปเมื่อตะกี้เลยนะช่วงนี้ทุกคนน่าจะรู้กันดีนะครับว่ากรุงเทพเราเนี่ยเป็นเมืองคอนเสิร์ตจริงๆสายคอนเสิร์ตไม่อยากให้พลาดนะครับกับ Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Audi ร่วมย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi ในค่ำคืนที่จะพาคุณกลับไปยังช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงและเคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลง26กันยายนครับที่ Lido Connect Hall 2นะครับบัตรราคาเริ่มต้น 1,200 บาทกดบัตรได้แล้วนะครับที่ Ticket Melon และชั่วโมงก็เข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ FJ Team แล้วนะครับอย่าลืมมาอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

รักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอจากวงมีนฟีเจอริงแอมอัจฉริยะครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ครับหลายๆคนที่เป็นแฟนวงมีนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าวงมีนเนี่ยกำลังจะมีทัวร์ครั้งใหญ่กับ Mean To You ทัวร์ปี2026นะครับแต่ว่า2รอบที่กรุงเทพมหานครเนี่ยโซลด์เอาท์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังมีอีก3รอบการแสดงนะคือที่หาดใหญ่ในวันที่12สิงหาคมนะครับแล้วก็อุดรธานี19สิงหาคม

0: แล้วก็สุดท้ายเลยคือที่เชียงใหม่วันที่26สิงหาคมนะครับผมยังสามารถกดบัตรกันนะครับได้ที่ www.ihaveticket.com นะ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: แอฟจาญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: คนเราเวลามีความรักเนี่ยก็จะทำเพลงออกมาประมาณนี้นะฮะเป็นเพลงที่น่ารักมากๆจาก Lady ปรางฮะความสามารถรอบด้านจริงๆไม่ว่าเรื่องการแสดงหรือว่าเรื่องการเป็นศิลปินด้วยกับเพลง Happy Hour จาก Lady ปรางเป็นเพลงที่ SJ พิมพ์เลือกมาเป็นเพลงสุดท้ายนะครับให้ทุกคนได้รู้จักกันส่งท้ายกันไปเลยครับในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: วันนี้หมดเวลาของ FJ Pim แล้วนะครับเดี๋ยวต้องลาชาว Flex ทุกคนไปก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นครับที่ได้เตรียมไว้แล้วสำหรับ3เพลงนี้เลยในช่วง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: าลืม Stay Tune รอฟังกันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนกันอย่างเต็มที่ในวันศุกร์แบบนี้กลับมาเจอกันอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดิมเลยวันพุธถึงวันศุกร์ครับ11โมงจนถึงบ่าย2แต่สำหรับวันนี้ FJ พิมต้องขอลาชาว Flex ทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบายครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: รอบเกลียวเขียวโปเต้
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
0: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

นี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งเพลงจากวงที่หลายๆคนคิดถึงแน่นอนน้ำหอมจากค็อกเทลส่งท้ายกันในช่วงนี้เลยนะครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5วันศุกร์แล้ววันสุดท้ายของการทำงานในวีคนี้ของหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะชาวออฟฟิศทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้อีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นก็จะเลิกงานกันแล้วนะเดี๋ยววันนี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ3ชั่วโมงเหมือนเดิมบ่าย 2-5 โมงเย็นอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก่อนจะหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์กันก็รีเควสต์กันมาได้เลยที่แอป Flex Connect นะฮะเพื่อให้วันศุกร์นี้ทุกคนมีความสุขมากกว่าเดิมปุ่นก็มีของฟรีมาบอกต่อกันด้วยซึ่งเดือนนี้สิงหาคมนะครับก็เป็นเดือนของวันแม่แห่งชาติใช่ไหมฮะ Flex 104.5 ของเราก็เปย์แบบฉ่ำๆกับของรางวัลมากมายในแคมเปญ Flex Pay สวัสดีวันมัมกว่า 100,000 บาทเลยเรียกว่าแจกกันเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวอชเชอร์ที่พัก2วัน1คืนแบบหรูหราเลยที่โรงแรมแฟมอนต์แบงคอกสุขุมวิทเป็นโรงแรมในเครือแฟมอนต์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทแห่งแรกในเมืองไทยเลยทุกคนที่ก็พร้อมเปิดประสบการณ์จุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพของเรามีวอชเชอร์ซันเซ็ตดินเนอร์นะครับพาคุณแม่ไปชม

0: ความงามสองฝั่งเจ้าพระยาบนเรือโนอาครูซมีโค้ดส่วนลดให้ช็อปของให้แม่ได้แบบเกือบกันหนำมากๆที่ Lazada จำนวนถึง 20,000 โค้ดเลยทีเดียวมีวอลเชอร์นะครับพาคุณแม่ไปทานบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ย3ย่านที่ห้องอาหารครัวหลวงใครอยากได้ของรางวัลที่บอกไปง่ายๆเลยโหลดแอป Flex Connect เก็บไว้นะครับสะสมการฟังแล้วเปลี่ยนเป็น Flex Coins แค่นี้ก็มีสิทธิ์ร่วมสนุกได้ทันทีเลยล่ะครับ
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
3: Me Strong
4: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความรู้หราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
5: วันเดือนปีซิงเกิลใหม่จาก IC ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

ส่งท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นซิงเกิลใหม่จากเมอร์นะฮะที่ได้ Black Heart มาร่วมฟีเจอริงด้วยกับเพลงนี้ขึ้นใจ 3AM Call ก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังแล้วน่าจะมีนึกถึงใครบางคนกันบ้างที่อาจจะจบความสัมพันธ์ไปแล้วจากลากันไปเรียบร้อยนะครับแต่เราก็ยังจำเขาได้แบบขึ้นใจเหมือนกับชื่อเพลงเลยคือมันยังมีภาพความทรงจำเก่าๆก็ยังคงอยู่ในหัวชอบกินอะไรชอบฟังเพลงอะไรคุยกันแบบไหนอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วต้องบอกว่าเพลงนี้นะเป็นเพลงที่โอ้โหมีคำศัพท์เจนซีวัยรุ่นเจนซีแบบเยอะมากๆอัปเดตคำศัพท์กันได้ด้วยสุดท้ายกันในชั่วโมงแรกนะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Name

0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะฮะใครที่ request เพลงของ Bogie Lion เข้ามาเดี๋ยวรอฟังกันได้เลยตอนนี้เราเบรกกันแป๊บเดียวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วกลับมา stay tune กันต่ออีก2ชั่วโมงนะฮะกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour
2: กอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
1: ฮ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
7: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่ะ
0: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอชีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
8: ตอนนี้เป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
9: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
0: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่อง131และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอชีอีที่เดียวเท่านั้น
10: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร

0: 10สิงหาคมนี้10 45
1: Non-stop music 10 playing hit 45 นาที 104.5

0: จะบอกว่ามันมีอยู่จริงๆนะครับกับ1คนที่เรารักเขามากๆเนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วเราก็อยากให้เขามีความสุขที่สุดเลยเป็นเพลงที่ฟังแล้วโอ้โหต้องใช้คำว่าแตกสลายเลยนะฮะซิงเกิลจาก Yesterday กับฝากให้เขารักเป็น1เพลงฮิตมากๆการันตีด้วยยอดวิว MV 130ล้านวิวปังมากๆเลยนะฮะเอาล่ะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5กลับมาอยู่กันต่อเนื่องชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะชั่วโมงนี้ปุ่นก็มีคอนเสิร์ตดีๆสำหรับคอเพลงมาฝากกันด้วยโดยเฉพาะใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตชอบฟังเพลงเก่าๆเพลงเพราะๆห้ามพลาดเลยนะฮะกับ Lido Live House Nostalgia Replay Presents Audi หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยชื่อนี้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นยุคแบบว่า90อะไรแบบนี้ก็อยากชวนทุกคนนะฮะมาร่วมย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi ในค่ำคืนที่จะพาคุณเนี่ยกลับไปยังช่วงเวลาที่อาจจะเคยยิ้มเคยคิดถึงแล้วก็เคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลง26กันยาปักหมุดได้เลยนะฮะ Lido Connect Hall 2บัตรขายเรียบร้อยแล้วราคาเริ่มต้น 1,200 บาทกดบัตรได้เลยที่ Ticket Melon
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: True Money จ่ายง่ายได้ทุกที
1: ่พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
2: ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดทุกคำ
6: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: ขอแค่นี้ forever and ever นะฮะซิงเกิลจากปันสอนนวัตจาก EP While I'm Away นะฮะก็เป็นผลงานที่น้องปันเนี่ยเขาก็ตั้งใจนะทิ้งไว้ให้แฟนๆก่อนจะเข้าบวชศึกษาธรรมะซึ่งตอนนี้ก็สึกออกมาเรียบร้อยมีการจัดคัมแบ็กโชว์ไปนะครับมีจัดเอ็กซิบิชันไปด้วยแล้วคนก็ต้องบอกว่าไปกันเยอะมากๆเลยหลังจากบวชเสร็จสึกออกมานะครับน้องปันก็บอกว่าได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับทางธรรมะทางโลกเยอะแยะมากมายก็น่าจะได้นำมาใช้ในการต่อยอดแล้วก็ทำผลงานออกมาต่อจากนี้แน่นอนนะฮะคอยซัพพอร์ตกันไปแบบนี้แหละนะทุกคนส่งท้ายกันในชั่วโมงที่2นะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended ก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ไปนะฮะ FJ ญี่ปุ่นก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินมาฝากกันด้วยเป็นการลุ้นกันบ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นนะครับเงินต้นก็ไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงเลยด้วยสลักออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับผมราคาหน่วยละ500บาทนะครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือว่า 0.20% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะครับพร้อมกับลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนทุกคนในวันที่1แล้วก็16ของทุกเดือนนะครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายด้วยสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะฮะเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีใครสนใจซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วด้วยเพลงหนึ่งที่เพราะมากๆจากหนุ่มวิลเลียมนะครับจำได้ว่าลืมแฟลชแบ็คโอ้โหเพลงนี้ดีมากๆนะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
4: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
5: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
6: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
4: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
5: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
6: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
4: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบค์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: Radio Job ครบทุกเพลงฮิต1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที ที่ Flex 104.5สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร

0: สิบเพลงต่อเนื่องนะฮะมีแต่เพลงฮิตทั้งนั้นเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะร้องตามกันได้หลายๆเพลงเลยแหละใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นงานจากแว่นใหญ่ Featuring กับ Z9 นะครับดาวตก Wishพูดถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับก็มีสุริยุปราคาเกิดขึ้นแต่ว่าเมืองไทยของเราเนี่ยมองไม่เห็นเนาะบุญมีเพื่อนอยู่ที่สเปนพอดีแล้วก็มีการแชร์สตอรี่แชร์โพสต์โอ้โหบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วปุ่นก็จำได้นะว่าตอนเด็กๆเนี่ย30กว่าปีที่แล้วคือไม่แน่ใจว่าปีไหนจำปีไม่ได้นะครับมันก็เกิดขึ้นครั้งนึงตอนนั้นน่าจะอยู่ประถมแล้วโรงเรียนก็ให้ออกไปแล้วก็ต้องแบบไปดูอะแล้วมันก็โอ้โหเป็นอะไรที่แบบสวยมากๆปุ่นก็ไปหาข้อมูลมานะครับครั้งต่อไปที่เราจะสามารถมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้ในเมืองไทยของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นในปี2574อีกประมาณสัก 5-6 ปีก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันได้เลยนะครับผมรับรองว่าคุ้มค่ากับการรอแน่นอนนะสวยจริงๆทุกคนอ่ะก็ชั่วโมงนี้อยู่กันชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะเซชุนกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: กิจกรรมดีๆของเราที่ชาว Flex น่าจะคุ้นเคยกันแน่นอนใครที่ยังไม่เคยมาร่วมสนุกกันนะครับอยากจะให้มาร่วมสนุกจริงๆเพราะว่าเราแจกกันแบบตลอดทั้งปีเลยนะฮะกับ Flex Deliveryเดือนสิงหานี้เราส่งความฟินกันแบบยกออฟฟิศนะกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมแน่นอนนะฮะรสชาตินุ่มๆเลยดื่มง่ายเรียกว่าทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงนะครับขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บแน่นอนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆนะฮะเสิร์ฟไปพร้อมกับเจลาโต้จากมอลโต้ก็เป็นคราฟเจลาโต้สัญชาติไทยของเราเนี่ยแหละที่เขามีการใช้วัตถุดิบแบบพรีเมียมเลยนะกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กและยาคูปีโป้ปุ่นลองมาแล้วอร่อยมากๆมันแบบซูเปอร์อัลตร้าสมูทแล้วก็เข้ากับเบอร์ดี้มากๆเลยนะครับเข้ากันแบบเฮ้ยมันเข้ากันอะทุกคนอยากให้ลองอยากจะฟินแบบฟรีๆนะฮะลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: แอฟจาญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake recommended.

ถ้าเกิดไม่ได้รักกันไม่ได้ชอบกันก็อย่าเข้ามาทำให้หวั่นไหวจะดีกว่านะฮะและนี่คือซิงเกิลภาษาไทยเพลงแรกเลยของน้องเต้น If you don't mean it ถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดซึ่งล่าสุดปุ่นก็เห็นน้องเต้นไปออกรายการของพี่โตมาแล้วก็ร้องเพลงแบบสดๆโอ้โหคือเพราะเสียงดีมากๆเลยนะฮะแฟนๆถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงนี้บ่อยๆก็อย่าลืมรีเควสต์เข้ามาได้ตลอดเลยนะทาง Flex Connect ของเราในงานส่งท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นนะครับเลือกมาใน Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hour 3ชั่วโมงผ่านไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ต้องบอกลากันแล้วนะครับแต่ว่าชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Sen คนน่ารักของเราได้เลยแล้วก็มี3เพลงนี้มารออยู่แล้วด้วย

แล้วก็สำหรับวีคเอนนี้เสาร์อาทิตย์พิเศษนิดนึงเดี๋ยวผมจะมาอยู่ดูแลชาวเฟล็กซ์ด้วยนะฮะแทน FJ Copter ทั้งวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์เลยเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นใครที่ไม่ได้ไปไหนก็เข้ามาสเตจูนกันได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับผม Have a nice Friday evening ครับบ๊ายบาย Flex Flex Next Hour Flex Flex Recommended This Week จำได้ว่าลืม

0: ับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop music 10 play hit 45

0: 4มุมซ้ายจากปามี่1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะอยู่กับ FJ Sen วันนี้วันศุกร์แล้วอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ได้พักผ่อนนะคะรวมถึงก็ไม่ได้ให้ต้องพักฟังเพลงเวลาเราพักผ่อนเนี่ยเราก็ต้องมีเพลงเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยแหละที่จะทำให้วันชิลๆของเรามันดูสบายๆนะคะอยากฟังเพลงอะไรจริงๆขอกันเข้ามาได้ตลอดนะ7วันต่อสัปดาห์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะก็มี FJ Copter FJ Fern อยู่เป็นเพื่อนทุกคนในช่วงเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วแล้วเราก็มีช่องทางในการขอเพลงกันแบบเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันคิดออกอยากฟังเพลงไหนบอกได้เลยตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่ส่งกำลังใจเช่นเคยนะคะให้กับนักกีฬาไฮร็อกซ์ทุกๆคนนะคะบ้านเราวันนี้ก็แข่งกันอีกหนึ่งวันส่วนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเห็นคนเขาฟิตกันแล้วเราเริ่มมีแรงบันดาลใจนะคะอาจจะยังไม่ต้องลงไฮร็อกซ์สนามหน้าก็ได้แต่ว่าเริ่มออกกำลังกายขยับตัวให้มากขึ้นจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ยากที่สุดนะคะกิจกรรมที่เรียกว่าการเข้าฟิตเนสเนี่ยแต่ว่ามันอาศัยความมีวินัยอ่ะมันต้องมีความสม่ำเสมอแล้วก็สู้ๆ อะวันนี้ยังไม่ต้องสู้เยอะค่ะเพราะว่าวันศุกร์แล้วอยู่กับ FJ เซนก่อนนะคะเดี๋ยว1ทุ่มเป็นต้นไปมี Flex Talk กับ Triple V จะมาหาเราทั้ง3หนุ่มเลยที่นี่ที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lidl Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: และนี่ก็คือขอวอนฟ้านะคะผลงานจากศิลปินที่หลายคนอาจจะคุ้นเสียงเพราะว่าเป็นเจ้าของเพลงฮิตอย่างมิสคอนั่นเองค่ะนี่คือเนยซินโยริต้าเอ็กซ์มาร์ทีมนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้จักเนาะก็คือคนที่โตมาพร้อมๆกับเซนเลยจริงๆแล้วเนี่ยเนยซินโยริต้าเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งความสุขกับการร้องเพลงนะแต่ว่าเหมือนกับว่าได้กลับไปทำงานที่บ้านเกิดซึ่งก็คือที่ชลบุรีนะคะแต่ว่าก็เนี่ยแหละมาจนถึงตอนนี้มาร์ทีมไปชวนมาร้องเพลงนี้กันนะคะซึ่งก็เป็นซิงเกิลที่40จากมาร์ทีมแล้วด้วยได้เนยซินโยริต้ามาร่วมงานด้วยกับขอวอนฟ้าทิ้งท้ายในช่วงนี้ค่ะ Flex Recommended Flex
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: หลัง6โมงเย็นวันนี้ทุกคนไม่รีบไปไหนเนาะเพราะว่าวันศุกร์

0: ก็อยู่ฟังเพลงต่อกับ FJ Sen นะคะหลัง6โมงเย็นมี3เพลงนี้แล้วก็แน่นอนว่า1ทุ่มวันนี้เรามีนัดกับ Triple V ในช่วง Flex Talk ด้วยรอได้เลยนะคะที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ถ้าไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่ควรเพ้อใจ

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: ไหวอยู่แต่ก็รู้สึกจาก First อนุวัฒน์ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะแฟนๆของ Triple V ยังไหวอยู่เนาะรอกันอีกแป๊บเดียวนะคะชั่วโมงหน้าไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งด้วยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้เจอแน่นอนกับ3หนุ่ม Triple V ที่จะมา Flex Talk กันเป็นครั้งแรกใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราได้เจอกับพวกเขาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่ทำให้หัวใจหลายคนแปรปรวนเหมือนสภาพอากาศที่มันแบบไม่นิ่งมีทอร์นาโดเข้ามาในพื้นที่นะคะวันนี้เดี๋ยวเจอกันเลยระหว่างนี้รออีกแป๊บเดียวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันใครที่ไม่ได้อยู่ที่ Lido Connect Live Studio ของเราตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะติดตามผ่านหน้าจอได้ช่วยกันปั่นเทรนด์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะผ่านทาง Flex Connect ทั้ง YouTube และ Facebook Live ค่ะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
7: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
8: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
6: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
7: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
8: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
6: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบรท์นรภัทรก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20:30 น.ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว

และนี่ก็คือเดบิวต์ซิงเกิลจาก Taste นะคะชื่อเพลงนี้ก็คือ Mask On นั่นเองซึ่งไม่ได้แปลว่าน้องๆกำลังซ่อนตัวเองแต่เป็นการค่อยๆเปิดเผยตัวตนในแบบที่ Taste เป็นจริงๆนะคะเพราะว่าคนคนนึงเนี่ยมีมากกว่าสิ่งที่เห็นเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินคนคนนั้นเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะคะรอติดตามไปด้วยกันเลยสำหรับซิงเกิลต่อไปของเทสว่าจะร้อนแรงขนาดไหนนะคะเพราะว่าเปิดมาแค่ซิงเกิลนี้เดบิวต์ซิงเกิลก็โหฮอตจริง Mask On นี่คือ Flex Recommended Flex like Recommended เอาล่ะเซนเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟัง FJ Zen อยู่ในตอนนี้ต้องเคยติดตามหรือว่าคอยติดตาม AF หรือว่า True Academy Fantasia มาเรื่อยๆบ้างล่ะกลับมาครั้งนี้นี่ดีกว่าเดิมนะทุกคนกับ True Academy Fantasia 2026ค่ะพร้อมกติกาใหม่ Judgeปริศนาที่จะมาเซอร์ไพรส์กันทุกๆคืนวันเสาร์ตอน 2 ทุ่มกับคอนเสิร์ต True AF 2026นะคะดังนั้นติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบในคอนเสิร์ตแบบสดๆในแท็บ Live Now ที่แอป True Vision Now สำหรับลูกค้า True D-Tag และ True Online นะคะใครจะได้เป็นสุดยอดนักล่าฝันตัวจริงใน True Academy Fantasia 2026ทุกคนต้องติดตามไปพร้อมๆกันนะคะFlex Next Hour ตอนนี้ใกล้จะ1ทุ่มแล้วนะคะไม่ว่าสภาพอากาศความเป็นจริงจะเป็นยังไงแต่ว่าที่ Flex 104.5 ชั่วโมงหน้ามีทอร์นาโดแน่นอน

0: าจริงเพลงนี้มันคือการฉีกคาแรคเตอร์อะไรใหม่ๆเนาะกับซิงเกิลของ Triple V นะคะที่มีสไตล์ R&B ท่อนฮุกก็คือติดหูแล้วเรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาชวนทั้ง3หนุ่ม Triple V นะคะทั้งจูเนียร์เนาะจีวัตแล้วก็เจนัสนะคะมาคุยกันที่นี่ไลฟ์สตูดิโอของเราที่ Lido Connect นะคะหวังว่าแฟนๆจะรออยู่แล้วเนาะผ่านทางไลฟ์นะคะอีกอึดใจเดียวหลังเพลงทอร์นาโดของพวกเขาได้เจอกับ Triple V แน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ในช่วง Flex Talk ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour
2: เมียโมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากไดมอนด์นรกรฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

Flex 104.5

0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันมาม่าโอเคแบล็กแอนด์ครับและชิลลี่คาโบนาร่า
1: สวัสดีชาว Flex 104.5 ทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วง Flex Talk กับ FJ Sen นะคะที่วันนี้โอ้โหต้องบอกว่าถ้าให้พยากรณ์อากาศทุกคนได้เจอทอร์นาโดกันไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็คือได้เปิดให้ฟังหลายคนคือแบบโยกตามคือเพลงนี้เอาแค่ท่อนเปิดมาเลยเนี่ยมันติดหูมากฟังแล้วมันก็ติดใจอย่าลืมนะขยันขอเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เดี๋ยว FJ Sen ก็ขยันเปิดให้แต่ว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนเตรียมกันแบบพร้อมมากๆแล้วที่ไลฟ์สตูดิโอของเราตรงนี้นะคะที่ Lido Connect เพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับคลื่นพายุที่พัดหนุ่มๆจากเรียกได้ว่าเป็นวงน้องใหม่สุดจี๊ดแล้วก็เป็นวงที่มีความสามารถกับผลงานที่ปล่อยออกมาต่อเนื่องจนถึงเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่4ของพวกเขาแล้วนะคะจากค่าย What the Duck นั่นเองนะคะวันนี้เขามาหากับพวกเรามาหากับพวกเราคืออะไรก่อนเนาะ FJ Sen อาจจะตื่นเต้นเจอกับน้องๆครั้งแรกมาหาพวกเรากันที่ช่วง Flex Talk นะคะสดๆจากตรงนี้เลยนะคะก่อนที่จะได้ไปเจอกับพวกเขาTriple V ขอขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ใจดีของเรากันก่อนโทรอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะและตอนนี้ค่ะได้เวลาต้อนรับพวกเขาแล้วนะคะ Triple V
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
1: สวัสดีค่ะตื่นเต้นไหม
3: มากๆเลยครับ
1: พี่หมอพี่ตื่นเต้นเลยเมื่อกี้แนะนำพูดผิดพูดถูกคือ grammar ภาษาไทยพี่ผิดเพี้ยนไปหมดเลยน่าจะตื่นเต้นเพราะว่าแฟนๆมารอให้กำลังใจ Triple V เยอะมากเลยเอาเป็นว่าก่อนอื่นนะคะครั้งแรกที่เราเจอกันอยากจะทักทายแบบเป็นวงก่อนยังไงดีคะเอาแบบว่าเหมือนพวกเรา3คนเป็นทอร์นาโดลูกเดียวกันมันต้องทักทายกันยังไง
4: ต้องทำพร้อมกันนะ
3: ต้องทำพร้อมกันนะ
1: มันจะพร้อมไหมทุกคนลุ้น

0: ไปด้วยกันนะอ่ะมาพร้อม3 2 1
1: สวัสดีครับพวกเรา
2: ชื่อปุ้ย
0: อุ๊ยน่ารักอ่ะเฮ้ยใครที่กำลังขับรถอยู่นะคะคุณไม่เห็นภาพคือคุณพลาดแล้วนะคะไปดูย้อนหลังเนาะผ่านทางไลฟ์ของเรานะมีท่าอันนี้คือท่าของพวกเราจริงๆเหรอ
1: ใช่ครับเราคิดกันมาใหม่ครับเพราะว่าเราเตรียมที่จะมาเสิร์ฟความ
0: น่ารัก
1: น่ารักก็ได้ครับ
3: แต่ว่าก็ใช้เป็นแบบชั่วคราวใช้แบบว่า
1: ไม่ได้ใช้บ่อย
3: งานใดงาน
0: รอเออมันน่ารักเนาะจริงๆแล้วผลงานก่อนหน้านี้ของ Triple V มันก็จะมีความสดใสอยู่นะ
1: ใช
0: ่ใช่มั้ยใช่มั้ยวันนี้ก็มาในคาแรคเตอร์ใหม่ๆกับเพลงทอร์นาโดขอแบบทีละคนด้วยได้มั้ยจะแนะนำตัวเองกันว่ายังไงชื่ออะไรเสร็จปุ๊บก็คืออาจจะมี AKA หรือว่าประโยคอะไรที่ทำให้คนสมมุติว่าเพิ่งฟังการแนะนำตัวของพวกเรา3คนเป็นครั้งแรกแล้วเขาจะจำได้เลยอะไรเงี้ยเออเราจะเริ่มจากใครก่อนดี
3: จีวัฒน์ครับ
0: จีวัฒน์แนะนำว่าไงดี
1: ส่งเร็วนะส่งเร็วอีก
3: สวัสดีครับผมจีวัฒน์ทิปเปอร์วีครับหรือว่าเฮียจีหนุ่มตีรักสัตว์ครับ
0: เฮ้ย
3: จูเนียร์จูเนียร
0: ์คนสุดท้ายก็ไม่ง่ายนะว่าไป
1: 1 2 3 4
0: อ่ะมาเจนัสต่อเลยเนาะ
4: สวัสดีครับ
0: เราซ้อมก่อนเออๆอ่ะยังไงดี
3: สวัสดีครับผมน้องเจน
1: ให้โอกาสให้โอกาสเจนเย็นหนึ่งที
0: เออมา
3: สวัสดีครับผมเจนัสทริปเปิลวีครับหนุ่มนักรัก
1: อีกทีนึงอีกทีนึงให้โอกาสอีกทีนึงอ่ะใจเย็นใจเย็น
4: หนุ่มนักรัก
1: โอ้ my
3: สวัสดีครับผมเจนัสน้องคนเล็กถึงจะไม่เผ็ดเท่าจีวัฒแต่ผมก็รักทุกคนความใหญ่เท่าวัด
0: เฮ้ยเก่งมากเลยนะเพราะมันยาวนะ
4: ยาวเพราะ
0: แล้วเราทิ้งหนุ่มนักรักไปเลยเหรอ
4: มันรานยากครับ
0: อ๋อโอเคมันยากใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรอ่ะปิดท้ายด้วยจูเนียเอายังไงดีแนะนำตัวเองยังไงดีคะเขาส่งมาแบบแต่ละคน
1: สวัสดีครับผมจูเนียนะครับเป็นหนุ่มใต้ยิ้มหวานครับก็ฝากด้วยนะครับพี่สาว
0: ทอร์นาโดอะไรมันจะแบบว่าทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะมีทอร์นาโดอยู่ตรงนี้ไปนานๆเลยเนาะสำหรับซิงเกิลล่าสุดของ Triple V นะคะอ่ะวันนี้เรารวบรวมโมเมนต์ผ่านแฮชแท็กที่ใครที่อยู่ที่ไลฟ์สตูดิโอเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นละว่าน้องๆเขียนบอร์ดแล้วก็บอกว่าแฮชแท็กของเราวันนี้คือนี่เลยนะคะ Flex 1045XTriple V นะคะ _ Tornado นั่นเองนะคะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึง Triple V นะถ้าได้ฟังเพลงก่อนหน้านี้ซึ่งปล่อยมาแล้ว3ซิงเกิลก่อนหน้าใช่มั้ยคะมันจะมีความเป็นพลังความสดใสจากพวกเรา3คนแต่พอมาเป็น Tornado เฮ้ยมันเฮ้ยเลยอะคือหลายคนบอกโหคือมันมีความน่าค้นหามันมีมุมอะไรใหม่ๆเยอะมากๆเลยเพลงมันมีความอะไรมากขึ้นบ้างมันมีความดีฟขึ้นมั้ย
1: ใช่ครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเพลงแล้วก็เรื่องของภาพที่เราสื่อสารออกไปที่มันมีความโตขึ้นความดาร์กบางอย่างที่แบบมันน่าจะเป็นแบบคล้ายๆแบบไอดีนติตี้ตั้งแต่แรกของพวกเราที่พอแบบพอปรับพอเราเหมือนเราได้ลองทางใหม่ๆแล้วเรากลับมาลองคล้ายๆกับตัวปัญหาที่เป็นเดบิวต์ซิงเกิลของพวกเรา
0: ค่ะ
1: มันก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยเรา ลองกลับมายึดอันนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับเพื่อให้แบบมัน
4: น่าจะทำ
1: ใช่ใช่มันแบบผมว่าแบบในยุคนี้น่าจะเป็นอะไรที่คนต้องการที่จะฟังแล้วกันใช่คร
0: ับ โอ้มันเป็นแบบดนตรีที่เปิดมาปุ๊บมันคือเฮ้ยเอาเลยมันอย่างนั้นเลยอ่ะมันคือยุคนี้มากๆเลยเนาะแล้วมันมีความน่าค้นหามากจริงๆจนทำให้เราต้องมาค้นหา Triple V กันในวันนี้ด้วยมันมีความโตขึ้นแบบค่อนข้างที่จะโตขึ้นคือถ้าเพลงก่อนหน้านี้ก็คือเจ้าชายของแกใช่ไหมแล้วมาเป็นทอร์นาโดความโตขึ้นในหลายๆมิติเลยรวมถึงพอคนที่เขาโตขึ้นเขาก็จะขยันตื่นเช้าขึ้นปะเพราะว่าอย่าง MV เพลงเนี้ยตื่นเช้ามากเนาะไปกันตั้งแต่กี่โมงนะพี่ดู behind the scene คือตีห้า
1: ใช่ครับตีห้าตีห้าถึงที่กองซึ่งผมแบบต้องการกาแฟครับต้องการกาแฟมากใช่
0: นี่มันคือชีวิตของคนโตใช่ไหมแล้วไงอีกคือรู้สึกยังไงบ้างกับการถ่าย MV ตั้งแต่ตีห้าสารภาพมาซะดี
3: ๆจริงๆตอนที่เรายังไม่โตเราก็ตื่นเช้าครับตีห้าเหมือนกันครับ
0: แต่เพลงก่อนหน้านี้ก็ตีห้า
3: ใช่ครับแต่แค่หมายถึงว่าพอเพลงนี้ด้วยเนื้อเพลงหรือว่าดนตรีแล้วก็บรรยากาศในเพลง
0: อ
3: ย่างเช่นแบบมันจะมีความเอาตัวพวกเราไปผูกกับ

0: เรื่องราวที่แบบเขาแต่งขึ้นมาจากเพลงครับ
1: เจ็บปวด
0: ใช่ก็เอาตัวพวกเราเนี่ยเป็นสื่อกลางเพื่อที่แบบสื่อเรื่องราวตามเนื้อเพลงให้ทุกคนได้ฟังครับจริงๆมันจะมีความดีมากๆครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ด้วยภาพมันทำให้คนเชื่อแหละว่าเราโตขึ้น
1: แล้วภาพคือเอาในพาร์ท MV อ่ะมันเหมือนมันส่งมากมันดูมีพลังมากเพราะว่า MV มันมีครบเลยมันมีทั้งน้ำมีทั้งทอร์นาโดมีลม
2: ม
1: ีอะไรอีก
2: ฝนมี
1: ฝนมีหมดเลยมีจนทำให้เจนัสของเราถึงกับบาดเจ็บเลยเหรอคะหรอ
3: ใช่ครับก็คือตอนที่เราแบ่งซีนว่าเราจะถ่ายอันไหนก่อนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: ก็คือเราตกลงกันว่าซีนเต้นอ่ะจะเป็นแบบซีนแรกเพราะว่ามันต้องใช้ energy เยอะสุด
1: อ๋อ
3: ใช่เสร็จแล้วเหมือนกับพอมันเป็นเหมือนกับในเซตฮะมันจะเป็นดินที่เขาถมมา มันก็จะมีความแบบขู่ขาปะมีความอันอีเวนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ถ่ายไปหลายเทคอยู่เนาะจนไปสะดุดเหมือนสะดุดหินนะ
1: หรอ
3: ใช่ครับแล้วก็ขาพลิกแต่ว่าเหมือนกับตอนนั้นมันเหลือแค่2เทค
2: ใช่
1: สำหรับพาร์ทเต้น
2: มันคือความโชคดีที่ใกล้ที่จะถ่ายจบแล้วของการซีนเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเลยทำให้แบบโอเคทนอีกนิดนึงนะอย่าแบบให้ไหวอะไรเงี้ย
1: หรอแล้วตอนนั้นคือเราประเมินตัวเองหรือว่าเราต้องยังไงว่าเราไหวเราไปต่อได้เจนัส
3: คือพอรู้ว่าแบบซีนเต้นจะจบแล้วอ่าต่อไปมันจะเป็นซิงค์มันก็จะมีความแบบขยับน้อยกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคถ้าสมมติผมทำตรงนี้ให้สุดๆไปใช่ไหมเพื่อที่จะแบบไปแบบไม่ต้องขยับมากตอนถ่ายพวกซิงค์อะไรแบบนี
1: ้
3: มันเลยเป็นแบบนั้นใช่
1: แล้วมันดันเป็นตั้งแต่แรกๆเลย
2: ใช่
0: คร
2: ับ
1: โอ้แต่ก็มีแบบมีพลังจากเพื่อนๆด้วย
2: ใช่คร
1: ับ ทำให้เราหยุดไม่ได้ด้วยมันต้องไปต่อ
3: ใช่เซตมันใหญ่แบบ
2: ใช่คือมันด้วยความที่เซตมันทำมาสมจริงมากคือไม่ว่าจะเป็นกังหันลมหรือตัวบ้านเองที่เป็นบ้านที่ใน MV ครับ
1: ค่ะ
2: คือทุกอย่างมันถูกทำไว้แบบยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็แบบ
1: มัน
2: ยิ่งใหญ่กว่าทุก MV ที่ผ่านมาด้วยอะไรอย่างงี้
1: โปรดักชันเขาอลังมากทุกคนคือวันนี้ในช่วง Flex Talk ที่เซนพูดถึง MV ก่อนเพราะว่ามันสุดจะทอร์นาโดจริงๆอ่ะคือถ้าใครไม่ได้ไปดูคือต้องไปดูเพราะว่าเขาเล่นใหญ่แล้วเขาก็จัดเต็มคือแน่นอนคือน้องๆอ่ะด้วยคุณภาพความสามารถแล้วก็ไลน์การเต้นการร้องการแรปนี่คือเหมือนทำกันได้แบบครบทั้ง3คนแต่ว่า MV ก็เลยต้องแตะเรื่อง MV กันตั้งแต่ตอนนี้ฟีดแบคเป็นยังไงบ้างคือมีใครที่รู้สึกว่าเอ้ยหรือความรู้สึกที่เราได้เห็นตัวเต็มๆครั้งแรกเป็นไงเอออ
3: ่าที่จริงตอนที่ทอร์นาโดออกนะเราก็ไปไล่ดูคอมเมนต
1: ์
3: ว่าแบบเออแต่ละคนคิดยังไงซึ่งทุกคนก็เห็นเดียวกันว่าทริปเปิลวีเต้นแรงขึ้น
1: เต้นแรงขึ้น
3: ที่จริงอะตอนแรกเราตอนที่คนแบบรีเควสต์มาว่าทริปเปิลวีเต้นแรงขึ้นนี่เฟี้ยวเลย
1: เออ
3: เราก็แบบที่เรารู้อยู่แล้วมันจะมีเพลงที่เราเต้นก็คือเพลงนี้ที่ต้องเต้นแรงใช่ไหมแล้วเราก็แบบยังพูดไม่ได้ฮะ
1: ค่ะ
3: เพราะมันยังไม่ออก
1: มันอุบไว้ตอนนั้น
3: ใช่เสร็จแล้วพอไปอ่านคอมเมนต์ก็รู้สึกลงว่าโอ้ยเขาชมว่าแบบมีการพัฒนาสกิลอะไรแบบนี้ครับก็เลยฟินส
1: ์มันฟินส์คือเราทำถึงอะคือแบบเหมือนกับว่าเราทำในสิ่งที่จริงๆเราอยากจะทำแล้วสื่อไปถึงแฟนๆแล้วแฟนๆเขารู้สึกจริงๆใช่ไหม
3: ใช
1: ่แล้วมาบอกเรานี่คือฟีดแบคที่ทำให้เรารู้สึกหายเจ็บเลยใช่ไหม
2: คือคุ้มที่เจ็บวันนั้น
3: ใช่คุ้มที่เจ็บจริงๆ
1: นะคะงั้นเอาอย่างนี้จิวัตช่วยบอกได้ไหมว่าแต่ละคนนะคือเขาเมนเรื่องอะไรกันหรือมีความที่เรียกได้ว่าเป็นพาร์ทไม้ตายของแต่ละคนมันคืออะไรยังไงบ้างเพราะพี่คือครั้งแรกที่ได้เจอทริปเปิลวีแต่ว่าอย่างฟังเทอร์นาโดแล้วพี่รู้สึกว่ามันมีครบมากไม่ว่าจะเป็นร้องแรปเต้นคือแต่ละคนจริงๆแล้วมันคือด้านไหนอะไรยังไงมีแบ่งกันปะ
0: จริงๆก็พวกเราก็พยายามทำให้ได้ทุกอย่างครับแบบใน3คนนะครับเพราะว่าเวลาแบบอนาคตเราอาจจะมีเทรดพาร์ทกันได้บ้าง
1: อนาคตที่จริงรู้อยู่แล้วแต่ไม่บอกวันนี้
2: ยังบอกไม่ได้ครับ
3: ที่จริงในไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะพวกเราก็ชอบคุยกันว่าแบบเออเราลองท่อนตัวเองบ่อยเราลองไปลองท่อนคนอื่นไหมซึ่งมันก็เป็นเหมือนสำหรับเจ้าชายของแก
0: ก็มีสลับกันเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็
3: เลยแบบต้องอย่างเช่นโอเคพาร์ทนี้ต้องแรปเร็วขึ้นนะเราก็ต้องแบบติดๆๆๆก็ลอง
1: มาแบบไหนลองไหมลองไหมพาร์ทไหน
3: เจ้าชายของแกแรปชีวิตผมอะยก
0: ข้างหลัง
3: ให้คุณลิคิดนั่นแหละเออไม่มีคิดผิดถึงใครจะมองว่าผมเป็นควีนแต่ไม่เป็นไรโอเคแต่ถ้าทุกคนจะบอกว่าถอดใจบอกเลยว่าโนเวเพราะเพียงแววตาร
2: อยย
3: ิ้มเจ้าหญิงผู้ชมงามจะคอยปกป้องแบบองคลักษ์ take care ชั่วกันจงรักภักดีอยู่ตรงนี้ที่ลาดายโนมองใครรับรอง

0: ไม่มีเสียใจครับทุกคน
1: เอ้ยเฮ้ยเก่งมากนะ
2: น้องผมตึงครับ
3: กิฟมีเนื้อที่ไม่ถูกเข้ามา
1: เอาพี่นึกว่าตั้งใจ
3: ตั้งใจครับ
1: ให้มันแบบมีความเอ็กซ์คลูซีฟไงเพราะว่าวันนี้เรามาฝากทอร์นาโดเอาจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องร้องเพลงก่อนหน้าให้ได้เป๊ะนะเอาจริงๆคือแอสศิลปินอะบางทีคือจำเนื้อมันยากมากนะแล้วเรามีมา4เพลงแล้วอะก็ไม่น้อยนะกับการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องของ Triple V นะคะอ่ะแต่ว่ากลับมาที่ทอร์นาโดนิดนึงได้ไหมจุดเด่นที่มันฟังแล้วมันชัดมากๆเลยที่เรียกได้ว่าเป็น Killing Part เลยคือฟังแล้วแบบโอ้ตายได้คือตั้งแต่ต้นเพลงขอท่อนนี้ตอนนี้เลยได้ไหมอ่ะ
0: ได
1: ้แล้วแบบแล้วมองกล้องไปด้วยได้ไหมเพราะว่าเรามีคนที่ติดตามอยู่ผ่านทางไลฟ์กัน
4: ได้ครับ
1: มากมาย
3: มันคือเป็นฮุกใช
1: ่
3: ไหม
1: ใช่ไอ้ที่เธอแค่เข้ามา อะไรนั่นน่ะ
3: เออต้องมองกล้องด้วยใช่ไหม
1: ใช่มองกล้องด้วยได้ไหม
4: ได
0: ้สามสี่

0: Kiss me I'll let you go กับมือซัดแล้วก็พัดแล้วก็ไปแค่นั้นใช่ไหม
1: แค่นั้นใช่ไหมโอ้ยเฮ้ยมันคือมันคาริสมาคุณมาแบบเฉิดฉายมากเลยนะ Triple V คุณไม่ธรรมดานะ MV นี่ก็คือแบบเห็นแบบเจ็บช้ำเจ็บแสบคือมีรอยช้ำบนใบหน้าหรืออะไรใดคือทอร์นาโดมันคือเป็นเพลงอกหักถูกปะ
2: ใช่ครับใช่ครับมันเป็นเพลงเกี่ยวกับการที่ใครสักคนเนี่ยเข้ามาทำให้เรามีแบบรู้สึกดีด้วย
1: อ่าฮะ
2: แล้วเขาก็เข้ามา
1: แล้ว
2: แค่แป๊บเดียวแล้วเขาก็จากไปครับ
1: แล้วทำให้เราพังทลายด้วยฟิลแบบทอร์นาโดถล่มอย่างนี้หรอ
2: ใช่เหมือนทอร์นาโดครับเปรียบเสมือนทอร์นาโดที่เข้ามาซัดแล้วก็ไป
1: ซึ่งเราไม่น่าจะมีประสบการณ์พวกนี้กันหรอกใช่ไหมอกหักเนี่ย
3: ใช่ไหมครับจิวัต
4: ไม่ค่อยอกหักเลย
1: ไม่ค่อยแปลว่าเคย
3: พี่เก่งเนี่ย
1: เออจริงจริงแล้วคืออย่างใน MV รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหลายๆซีนหลายๆพาร์ทที่มันดูหินมากๆแล้วก็ยิ่งเราได้มีโอกาสดู Behind the Scene นะคะซึ่งเป็นโชคดีของแฟนๆมากๆเพราะว่ามันเป็นคลิปที่เกือบจะ10นาทีอ่ะให้เราได้อยู่ในโมเมนต์ตรงนั้นของน้องๆด้วย Triple V นะคะบางทีพุ่มกับบอกเจ็บแสบมันคือบางทีความแตกต่างมันยังไงไม่รู้คือมันท้าทายมากๆเลยแต่ว่ากำลังจะหมดเวลาในช่วงออนแอร์เดี๋ยวเราจะชวนทุกคนไปสนุกกันต่อในช่องทางออนไลน์ของเราที่ Flex Connect นะคะเพราะฉะนั้นทิ้งท้ายฝากทอร์นาโดหน่อยก่อนที่เดี๋ยวไปคุยกันต่ออีกหลายเรื่องเลย
5: ก็สำหรับพี่ๆแล้วก
3: ็ล้อเล่นนะครับทุกคน
5: ก็สำหรับพี่ๆทุกคนที่ตามพวกเราอยู่นะครับหรือไม่ได้ตามก็ฝากซิงเกิลที่4ของพวกเราด้วยครับชื่อว่าทอร์นาโดก็เป็นเพลงอกหักก็สามารถไปฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มครับผม
1: เออแล้วถ้าอกหักแล้วต้องทำยังไงดีอ่ะ
4: อกหักอาจจะมาหาพวกผมดีกว่าแบบ
3: อย่างน้อยเราก็มีอะไรให้ทำครับ
1: เจริญหูเจริญตาเจริญหูก็คือฟังทอร์นาโดก็เจริญหูเจริญตาก็ได้เห็นโอเคเดี๋ยวเราไปตามไปสนุกกับ Triple V กันต่อนะคะเพราะว่าทอร์นาโดมันยังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องค้นหานะคะผ่านช่องทางออนไลน์ของเราที่ Flex Connect นะคะและนี่ก็คือ Triple V
6: Flex Talk โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะพร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lidl Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: ล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจากอิงรันทอนนะครับกับเพลงเกี่ยวกันไหมนะครับและตอนนี้นะฮะ2 ทุ่มกว่าแบบนี้นะครับต้นขอต้อนรับชาว Flex 104.5 ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะครับในค่ำคืนวันศุกร์ Happy Friday นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่14สิงหาคมแล้วนะฮะก็เหมือนเดิมเลยนะครับ FJ ต้นมาเปิดเพลงเพราะๆมีอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนยาวๆกันไปนะฮะจนถึง5 ทุ่มนะครับและบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับ Lido Live House Nostalgia Replay Presents Audi นะครับร่วมย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi นะครับในค่ำคืนที่จะพาคุณกลับไปยังช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงและเคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลงนะครับวันที่26กันยายนนี้นะครับที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น 1,200 บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปกดบัตรกันได้แล้วนะครับที่ Ticket Melon นั่นเองครับ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มาแรงมากๆจริงๆนะครับ FJ ต้นจัดให้ตามคำขอเลยนะฮะซิงเกิลจากปันสอนวัฒน์นะครับกับเพลงขอแค่นี้ Forever and Ever นะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงความรักนะครับที่เราเนี่ยรู้สึกรักใครคนหนึ่งนะครับจนถึงขั้นอยากจะวางแผนอนาคตร่วมกันนะครับขอแค่มีเขาอยู่เคียงข้างในทุกวันแค่นี้เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะฮะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เฟรบเบียวก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วด้วยนะครับทุกคนต้นก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ชาว Flex เนี่ยกลับถึงบ้านกันเรียบร้อยหรือยังนะครับหรือว่ากำลังเจอกับรถติดในคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับสำหรับใครที่เจอกับรถติดอยู่นะครับใจเย็นๆแล้วกันนะฮะเดี๋ยว FJ ต้นจัดเพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนต้นชั่วโมงหน้ากับ3เพลงนี้เลยครับ

0: รอเลยนะครับ3เพลงนี้อยู่เป็นเพื่อนทุกคนแน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Flex recommended this week Mass on taste

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีสเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: วันเดือนปีซิงเกิลใหม่จาก IC ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่ง

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 45 Non-stop music 10 playhit 45นาที

0: มาแล้วนะครับ FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับทุกคนมาเปิดเพลงเพราะๆให้กับชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันต่อนะฮะจัดเต็มให้ทุกคนได้ฟังกันไปนะครับ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก ETC X The Parkinson นะครับกับเพลงเมื่อไหร่จะบอกนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับต้นก็อยากจะมาบอกทุกคนเอาไว้เลยนะครับว่าเดือนสิงหาคมนี้ Flex 104.5 เปย์ให้ฉ่ำกับของรางวัลมากมายในแคมเปญ Flex Pay สวัสดีวันมัมกว่าแสนบาทนะฮะจัดเต็มเลยนะครับกับวอเชอร์ที่พัก2วัน1คืนโรงแรมแฟร์มอนต์แบงคอกสุขุมวิทโรงแรมในเครือแฟร์มอนต์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทแห่งแรกในประเทศไทยนะครับพร้อมเปิดประสบการณ์จุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่ใหม่ใจกลางกรุงเทพด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีวอเชอร์ซันเซ็ตดินเนอร์นะครับพาแม่ไปชมความงาม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนเรือโนอาครูซนะครับโค้ดส่วนลดให้ช็อปของให้แม่นะครับที่ Lazadaจำนวน 20,000 โค้ดนะครับแล้วก็วอเชอร์พาแม่ไปทานบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ย3ย่านที่ห้องอาหารครัวหลวงนะครับง่ายๆเลยนะฮะแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเปลี่ยนเป็น Flex Coin นะครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นร่วมสนุกกันได้ทันทีครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: พิมหาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Henry Lau 2026 Enjoy the Show World Tour Bangkok เมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกเตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันและสะกดทุกสายตาอีกครั้ง28พฤศจิกายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทเปิดขายบัตร15สิงหาที่ Thai Ticket Major Fantopia My Seat and Damai และ Trip.com สร้างสรรค์โดย Global Life และ iMe Thailand

ักเธอสำหรับใครที่ชอบคิดไปเองนะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจากน้องเต็นนะครับกับเพลง If You Don't Mean It ถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มาแรงมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆด้วยนะครับ FJ ต้นก็โล่งใจมากๆเลยที่ได้เปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะความพิเศษของเพลงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเพลงไทยออริจินอลเพลงแรกของน้องเต็นด้วยนะครับต้นเปิดให้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended Flex Next Hour เข้าสู่ท้ายชั่วโมงที่2ของ FJ ต้นแล้วนะครับบอกเลยว่าในชั่วโมงหน้าเรากลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะฮะใครที่กำลังรอฟังเพลงของเติ้ลและ First One นะครับจัดไปกับเพลงนี้เลยฮะ

0: คิลิเบิร์สนะครับกับเพลงถ้าเราเจอกันอีกนะครับบอกเลยว่าเรากลับมาเจอกันอีกแน่นอนนะครับชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมงที่ Flex 104.5 เจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหาคมนี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortune บัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: กอกเพียวเขียวโปเต้
3: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
1: ้10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
2: 10:45 non-stop music.

0: ซิงเกิลจากอิงรันทอนนะครับกับเพลงแอบรักได้สมบูรณ์แบบนะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาก็ได้ร่วมงานกับเฟลโลด้วยนะครับต้นเปิดให้แล้วนะฮะส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดไปนะฮะ10เพลงเพราะให้ทุกคนได้ฟังกันต่อเนื่องเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นขอเอาใจชาว Flex ทุกคนที่เป็นสายกินกันหน่อยดีกว่านะครับห้ามพลาดเลยกับ Flex Delivery ของเรานะฮะเราจะขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้นะครับคราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับตัวตึงสายชีสเค้กเนี่ยต้องชอบแน่นอนกับความละมุนของไอศครีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีและยังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำด้วยนะครับและรสยาคูปีโป้นะครับรสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับนะครับพร้อมฟินยกออฟฟิศกันไปเลยนะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซ่นะครับใครที่อยากได้เมนูทั้งหมดนี้ฟรีๆนะฮะง่ายมากๆเลยไปลงทะเบียนกันเอาไว้ที่แอป Flex Connect ตอนนี้นะครับแค่นี้ก็รอรู้รับความฟินถึงที่กันได้แล้วครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex Recommended This Week Happy Hour Lady Plum

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
2: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
3: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
1: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของต้นในคืนนี้นะครับต้นจัดให้แล้วนะฮะกับเพลงนี้เลยขอวอนฟ้านะครับก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่40ของมาทีมด้วยนะฮะซึ่งเพลงนี้เนี่ยเขาก็ได้เนยซินยอริต้านะครับมาถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่เคยผิดหวังจากความรักมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ว่ายังไม่หมดศรัทธานะครับที่เราเนี่ยจะได้พบกับใครคนหนึ่งที่รักเราอย่างจริงใจนะครับต้นเปิดให้แล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะครับแต่คืนวันศุกร์แบบนี้นะฮะใครที่ยังไม่ง่วงใครที่ยังไม่นอนนะครับรอฟังเพลงเพราะๆที่ต้นทิ้งท้ายเอาไว้ได้เลยกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงครับ

0: พลงนี้ได้ฟังกันแน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในคืนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรากลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 20:00 น. ถึง 21:00 น.ที่ Flex 104.5 วันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: เมียโมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากไดมอนด์อรกอนฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
0: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบสเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
4: น
3: ี
4: ่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหานี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortune บัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
3: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
5: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: หล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณถ้าชอบมาม่าโอเคคาโบนาร่าต้องลองชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันหลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันหลบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
0: ้10:45 Non-stop music

จะจบรัก

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
2: 10 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

ดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5 ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
1: 45นาทีที่ Flex 104.5

10 45 Non-stop music Music On weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสควิตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: วกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5